0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House Mum Forward Extra We play all the hits
2: Baby Don't you know that you are love itself You are love itself
1: Hit music

0: and we'll be right back with more hits.
1: เยกรินคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.kcclinic.com
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร 065-520-7294 หรือที่ Facebook KC

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันพร้อมทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดจุดจำหน่ายกระตุ้นการบริโภคสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนใต้โดยปี2569ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณ 752,515 ตันเพิ่มขึ้น 30% ปัจจุบันมีผลผลิตออกแล้ว 35% ยังมีสินค้าคงเหลือ 489,199 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาทุเรียนปรับตัวลดลงประกอบด้วยการชะลอตัวของตลาดจีนปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนจึงมีการชะลอการสั่งซื้อปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆทั้งอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและนครราชสีมาทั้งนี้เมื่อราคาทุเรียนปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัมนายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันรณรงค์บริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิต 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปขณะที่การส่งออกทุเรียนไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2569ปริมาณการส่งออกรวม 98,047 ตันมูลค่ากว่า 104,199 ล้านบาทปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมี ฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองหลังพบความเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon ซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งด่านและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนอย่างเข้มงวดโดยเน้นการสแกนบุคคลและยานพาหนะเป้าหมายรวมถึงตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการแฝงตัวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมืองยะลาทั้งนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งที่85โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง19ตุลาคม2569ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดนราธิวาสพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะหรือสาะระแงะศรีสาครจนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบและสุไหงโกลกยกเว้นอำเภอยี่งงอแวงและสุขิรินจังหวัดปัตตานีพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพยะรังและสายบุรียกเว้นอำเภอยะริงปานาเรมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระเพาะและเมลานจังหวัดยะลาพื้นที่อำเภอเมืองยะลาบันนังสตาและทานโตยกเว้นอำเภอเบตงยะหากาบังและกรงปีดังด้านหน่วยงานข่าวกรองความมั่นคงรายงานว่ายังคงตรวจพบความถี่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีการรวมตัวกันเพื่อเตรียมก่อเหตุเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษเฝ้าระวังการก่อเหตุทุกรูปแบบห้ามประมาทและต้องรักษาความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินาช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ0ประกาศคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026สมัยที่2กระทิงดูทีมชาติสเปนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกอีกครั้งหลังเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กลางดึกที่ผ่านมาโดยตลอดเกม90นาทีสเปนครองเกมบุกฝ่ายเดียวจนทัพฟ้าขาวไม่มีจังหวะตอบโต้จนช่วงทดเวลาบาดเจ็บสถานการณ์อาร์เจนตินายิ่งวิกฤตเมื่อเอนโซ่เฟอร์นันเดสโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้เหลือผู้เล่น10คนก่อนจบเวลาปกติด้วยสกอร์0ประตูต่อ0เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษสเปนยังคงบุกต่อเนื่องจนถึงนาทีที่106เฟรนตอเรสยิงประตูให้สเปนขึ้นนำได้สำเร็จ1ประตูต่อ0และประคองเกมจนจบการแข่งขันคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ในรอบ16ปีขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวเป็นของคริสเตียนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ยิง10ประตูส่วนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นรองดาวซันโวจากการยิง8ประตูพร้อมสร้างสถิติเป็นนักฟุตบอลชายคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6สมัยตั้งแต่ปี2006ถึงปี2026ปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
6: ตำรวจไซเบอร์เตือนครีเอเตอร์และแอดมินเพจที่ใช้ AI สร้างภาพปลอมหรือเขียนข่าวบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลค์และยอดแชร์หวังสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรงโดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อดัดแปลงเนื้อหาหรือการสร้างเรื่องเท็จขึ้นทั้งหมดมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุดหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่ง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่วินทรีซิตี้รีสอร์ทนะคะ
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่เสนอตัวเป็นกลางอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนพร้อมย้ำทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยใช้การเจรจาทวิภาคีในประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ค่อยใช้กลไกอื่นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสพร้อมกล่าวขอบคุณจีนที่มีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูรวมทั้งชื่นชมจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดอย่างไรก็ตามนายศิริศักดิ์ย้ำว่าประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วยขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,650 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,650 บาทขายออกบาทละ 63,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,383 บาท40สตางค์ขายออกบาทละ 64,650 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเนินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยดำเนินด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินกัวตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบContrast Therapy เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะ Longevity ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: MacBook B&T Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

The Subway นะครับงานจาก Chaperon นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect สวัสดีกันวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้20กรกฎาคมอย่าง Subway ก็เป็นหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะฮะขนส่งมวลชนสาธารณะใช่ไหมล่าสุดนะครับอัปเดตเพิ่มเติมครับจังหวัดเชียงใหม่เองแล้วก็แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เดินทางไปทั้งไปและกลับกันอยู่มากมายนะครับเขาจะมีสายการบินเพิ่มเติมนะครับเป็นการทำแพ็กเกจในทางการร่วมมือกันนะฮะเป็นการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีสายการบิน Easy Airline นะฮะ EZY นี่แหละซึ่งจะเปิดให้สำหรับเที่ยวบินบริการนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในเดือนกันยายนปีนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะมีการจำหน่ายบัตรโดยสารควบคู่กับแพ็กเกจการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเลยนะครับสำหรับเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับไปกับกลับได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเผื่อใครที่มีธุระปะปางต้องไปแม่ฮ่องสอนบ่อยๆนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวแม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่บ่อยๆก็น่าจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ We were

0: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงกันต่อนะฮะที่มันฟอร์ด Extra FM 88เจ๊ฝากไว้ด้วยนะครับEli Golding ครับกับ Love Me Like You Do งานจากBessieนะครับกับ Mine แล้วก็ The Kill ด้วยนะครับ Olivia Rodrigo ครับคลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับ
1: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: LINE @แม่ปิง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ K7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 8888

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 น. 0 วินาที

0: ิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะเรือพระราชพิธีคืบหน้าแล้วกว่า 90% เตรียมพร้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้านรัฐบาลเปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำประปาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกคนเริ่มวันนี้ถึง25กรกฎาคม69สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ผู้สืบสานองค์ความรู้และงานศิลป์ชั้นสูงของไทยด้วยความปราณีตในทุกขั้นตอนเพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามอันทรงคุณค่าและเอกลักษณ์แห่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้เรือทุกลำมีความสมบูรณ์สง่างามสมพระเกียรติและพร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัยสูงสุดอันสะท้อนถึงพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าและความวิจิตรแห่งภูมิปัญญาช่างไทยซึ่งตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 90% สำหรับรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำซึ่งแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 2,200 นายต่อกันที่รัฐบาลเปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำประปาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกคนเริ่มวันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเบอร์ www.pwa.co.th และแอปพลิเคชัน PWA Plus Live หรือ LINE Official Account ของการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงติดต่อเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันใช้สิทธิ์ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนดให้1บ้านเลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกันยายนในส่วนของรายเดิมส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่จะได้รับสิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
4: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการดื่มมัทฉะเกิน2แก้วต่อวันเสี่ยงโลหิตจางเนื่องจากมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นในรูปผงละเอียดมักมีความเข้มข้นโดยเฉพาะสารแทนนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีปริมาณมากจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดและผิวซีดเพื่อความปลอดภัยควรดื่มชาห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมงและไม่ควรดื่มชาพร้อมอาหารเสริมเพราะจะขัดขวางการดูดซึมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
5: คุณกำลังฟัง

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มีอันจะกิน .com
1: เยกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล
2: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับสมาคมค้าทองคำไทยชี้เครื่องปีหลังราคาทองยังผันผวนคาดไม่หลุด 26,000 บาทแนะนักลงทุนทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยแนวโน้มราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลัง2569ยังมีความผันผวนจากหลายปัจจัยทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันและทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยนายจิตติระบุว่าแม้ตลาดจะกังวลว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจกดดันราคาทองคำในระยะสั้นแต่ส่วนตัวยังมองว่าเฟดอาจยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากราคาทองคำยังมีโอกาสแกว่งตัวทั้งขาขึ้นและขาลงสำหรับนักลงทุนระยะยาวแนะนำให้ใช้เงินเยนและทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลดลงโดยคาดว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าราคาทองคำมีโอกาสกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้อาจไม่เพิ่มขึ้นมากนักส่วนการประเมินว่าราคาทองคำอาจปรับลดลงต่ำกว่า 60,000 บาทต่อบาททองคำในช่วงครึ่งปีหลังนั้นโดยเชื่อว่าหากราคาทองปรับลดลงจะไม่มากและไม่น่าจะต่ำกว่าระดับ 62,000 บาทต่อบาททองคำและทางด้านยูเครนกล่าวหารัสเซียยิงขีปนาวุธใส่เรือของตุรกีในทะเลดำส่งผลให้มีลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายนายอันเดรียซีบาฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชัน Telegram วันนี้กล่าวหารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดซาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองชาวซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากการปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้มีลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซีบีฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:24 น.ที่ระดับ2เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:26 น.ที่ระดับ1เมตร11เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:35 น.ที่ระดับ2เมตร85เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ที่ระดับ1เมตร10เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.ที่ระดับ2เมตร62เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:18 น.ที่ระดับ1เมตร64เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:44 น.ที่ระดับ2เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:52 น.ที่ระดับ1เมตร2เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:58 น.ที่ระดับ2เมตร80เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:13 น.ที่ระดับ1เมตร36เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน315 บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือ Hero Save World
7: ฮะฮัลโหล Save World ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: Hero Save World
7: Hero Save World ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
8: วาย Hero Save
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์โดยเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องและผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ปี69ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไม่ต้องยืนยันตัวตนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ทันทีส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ปี2569ต้องยืนยันตัวตนล่วงหน้าอย่างน้อย1 วันก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์ณหน่วยลงทะเบียน5 แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ของ PEA ได้ที่เว็บไซต์ welfareregist.pea.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center 1129มาต่อกันที่กรมชลประทานเผยภาพรวมน้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
10: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่20 กรกฎาคม 2569ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนลดลงขณะที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงพบที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดเชียงรายสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังสามารถบริหารจัดการได้โดยมีปริมาณน้ำใช้การรวมกว่า 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ32%ของความจุใช้การขณะที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติด้านการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569มีการเพาะปลูกแล้วกว่า12ล้านไร่อย่างไรก็ดีกรมชลประทานยังคงเดินหน้าสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเร่งดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูมรสุมพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้สันนิษฐานสืบน้ำพลอยรายงาน
5: และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ตำรวจไซเบอร์เตือนครีเอเตอร์และแอดมินเพจที่ใช้ AI สร้างภาพปลอมหรือเขียนข่าวบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลค์และยอดแชร์ หวังสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์โดยระบุว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรงโดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อดัดแปลงเนื้อหาหรือการสร้างเรื่องเท็จขึ้นทั้งหมดมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: มสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์บริการวันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรับร้องเรียนปัญหาและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงเปิดตัวศูนย์บริการ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ปัญหาร้องเรียนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงและเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงรองรับทั้งกลุ่มผู้ที่ผ่านสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนและกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ทันทีส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องถึงในชุมชนนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้ในอำเภอทั่วประเทศใช้กลไกหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อลดความสับสนในระดับพื้นที่ต่อกันที่รฟท.เปิดตัว SRT Bangkok Connect รถไฟชานเมืองปรับอากาศกรุงเทพอภิวัตอยุธยาเริ่ม1 สิงหาคม 69ค่าตั๋วเริ่มต้น30 บาทติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
12: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงอยุธยาเริ่มให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมขยายสถานีต้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆถือเป็นการยกระดับการให้บริการจากเดิมที่เปิดเดินรถเฉพาะช่วงดอนเมืองถึงอยุธยาในวันธรรมดาให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนสำหรับวันธรรมดาจะเปิดให้บริการวันละ6 เที่ยวเริ่มเที่ยวแรกเวลา5:15 น.รองรับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเปิดให้บริการวันละ4 เที่ยวเริ่มตั้งแต่เวลา9:05 น.รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังจัดโปรโมชั่นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมถึง 31 ตุลาคม 2569ในอัตราพิเศษ30 บาทเป็นระยะเวลา3 เดือนสำหรับเส้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงสถานีคลองพุทราและกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง50 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบรางมากยิ่งขึ้นปรัชญ์ศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
3: และมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:36 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา19:04 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:57 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรี ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:46 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 นหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Construction
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เยียกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jecuris เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: skin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐบาลยอมรับหลักเกณฑ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีปัญหาโดยเฉพาะกรณีถือครองรถยนต์และนักเรียนนักศึกษาเตรียมหารือคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ว่ากระทรวงมหาดไทยเปิดระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอรวมถึงใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปสำรวจถึงบ้านประชาชนที่ไม่สามารถมายื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองส่วนข้อมูลกรณีถือครองรถกระทรวงมหาดไทยจะส่งไปที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองอีกรอบนอกจากนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐานด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าปัญหาการร้องเรียนการกำหนดเกณฑ์กรณีถือครองรถยนต์ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังพร้อมยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดที่อาจไม่ทราบเรื่องของการโอนลอยเนื่องจากชื่อทางทะเบียนยังคงอยู่และไม่มีการมาถอนสภาพแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและข้อกำหนดเงื่อนไขในหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนเช่นเดียวกับเกณฑ์นักเรียนนักศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับข้อร้องเรียนไปพิจารณาและปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งนี้กรณีร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนขอทบทวนจำนวน 2.9 ล้านรายปัญหากว่าร้อยละ40เป็นกรณีการถือครองรถยนต์ซึ่งจะนำเข้าเรื่องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นโดยกระบวนการเหล่านี้จะเร่งให้ทันได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นเล็กน้อยบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่21-24กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกนรขอภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้รวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: Sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนประชาชนจังหวัดชายฝั่งทะเลและชาวเรือเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยและทะเลอันดามันขณะที่กระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการบูรณาการด้านความมั่นคงผนึกกำลังรับมือภัยคุกคามในทุกมิติอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือและผู้ประกอบกิจกรรมทางทะเลใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการบูรณาการด้านความมั่นคงผนึกกำลังรับมือภัยคุกคามในทุกมิตินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจาก32จังหวัดชายแดนพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์รวมถึงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ติดประเทศเมียนมาและกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตำบลปลอดยาเสพติดตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศในทุกมิติปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: ใครเหยียบตามคันหน้าไม่ทันแล้วไฟแดงซะก่อนนะครับก็แบบเพลงนี้แล้วกัน Let her go นะครับปล่อยเธอไปครับเราก็ติดไฟแดงอีกสักแยกหนึ่งจะเป็นไรใช่ไหมงานจาก Passenger นะครับสวัสดีทักทายกันกับชาวมัน Forward X Drive FM 88นะครับในช่วงเวลาเดินทางช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับอยู่กับเจภัสวัตกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับหลายๆคนเนาะเลิกงานแล้วเรียบร้อย 6:00 กว่าๆยาวไปจนถึง 2:30 นะครับอยู่กับเจครับกับเพลงมากมายที่คุณช่วยกันเลือกได้ด้วยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงข้อความส่งมาที่ LINE @ manforward ฮะเดี๋ยวจะจัดให้ในทุกเพลงที่คุณอยากฟังกันเลยแบบไม่ขัดใจกันนะฮะแล้วก็เป็นเพลงสากลที่คุณคิดถึงเพลงสากลใหม่ๆที่แนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับอย่างเพลงนี้หลายๆคนคิดถึงหรือเปล่า Mandy Moore กับ I Wanna Be With You ครับ

0: Society นะครับงานจากโดชินั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับแม้ทุกวันนี้โลกมันเครียดนะฮะอะไรมันก็กดดันเนาะเรื่องของแพนิคเรื่องของโรคซึมเศร้ามันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกับการสังเกตแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะคุณเชื่อไหมว่าผิวใสแบบคนเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของยีนนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของโปรแกรมการดูแลที่ถูกต้องกับโปรแกรม Korea Bright นะครับของทางดร.นหวานคลินิกเนี่ยเขาเข้าใจผิวคนไทยแล้วก็เห็นผลได้จริงนะครับไม่ใช่แค่ดูดีช่วงแรกด้วยและโปรแกรมนี้วันนี้เจมี่มาแจกคุณนะฮะ3รางวัลด้วยกันมูลค่าถึงรางวัลละ 2,500 บาทเลยนะฮะอยากผิวใสมาทางนี้ครับพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกครับแต่ตามมาด้วย88ก่อนนะเอาใหม่พิมพ์88ก่อน อยู่ดีก็เบลอเว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานคลินิกส่งมาที่ LINE @manforward นะครับรีบพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวมีแจกให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันตอนนี้ครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี Health Spanหรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ชั่วโมงหน้านะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราฟังรายการจากทางสถานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันด้วยนะฮะแต่ว่าเพลงยังรออยู่ทางออนไลน์นะครับคลิก live.man/extra.com ได้เลยเดี๋ยวเจเปิดให้มีงานจาก Justin Timberlake นะครับกับ Can't Stop the Feeling Olivia Dean นะครับกับ Man I Need ฝนตกหรือเปล่านะมีคนขอเพลงฝนมาด้วย Set Fire to the Rain ครับงานจาก Adele นะครับเดี๋ยวมาฟังกันที่นี่ Man Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: ขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสอัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย mybynt.com
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

You and I นะครับ One Direction ครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะเอาล่ะครับฟังเพลงกันต่อแบบไม่รอช้าดีกว่านะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยรถติดจังเลยวันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์กับวันจันทร์ส่งกำลังใจให้นะครับขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วนะฮะงานนี้จาก Sienna Spiro ครับกับ Material Lover นะครับเป็นซาวด์แทร็กของ Devil's Wear Prada 2ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอคนนี้ก็แจ้งเกิดกับเพลงของตัวเองแล้วก็ซาวด์แทร็กเพลงนี้กลายเป็นขวัญใจของ Gen Z ไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับดีว่ารุ่นใหม่นะฮะ Sienna Spiro ครับ

0: ดเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์กับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะชั่วโมงนะชั่วโมงแรกนะฮะไม่ใช่สิเพลงแรกมาแดนซ์กันเลยนะครับงานจาก Calvin Harris และ Rihanna นะครับกับ This Is What You Came For มี House Tour นะครับจาก Sabrina Carpenter ด้วยและ Harry Styles นะครับกับ American Girls เพิ่มเติมเพลงได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward นะครับกับ Man Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์904และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์904และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904โอกาสนี้ได้ชมการแสดงผลสำริดของนักเรียนประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีวงมหาดุริยางเพลงโหมโรงจอมสุรางรำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวงมหาดุริยางและขับร้องหมู่รวมทั้งการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอตอนปู่เจ้าเรียกไก่จากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนโดยปีการศึกษา2568มีนักเรียนสมัครเข้ารับการศึกษาจำนวน124คนผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน84คนรวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาพร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่นักเรียนและมอบเครื่องดนตรีไทยแก่ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์โอกาสนี้นางณัฐวรรณพิรมภักดีทีพสุวรรณมอบเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิม
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงวันที่26กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: tingkat. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Month Forward Extra

ชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัฒน์ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เราเริ่มต้นกันไปด้วย Calvin Harris featuring กับ Rihanna นะครับกับ This Is What You Came For ฮะซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดครับในคอนเสิร์ตของ JC นะครับที่นิวยอร์กหลายๆคนร้องว้าวนั่นมันแม่คานี่นาไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันริฮาน่านี่นาเธอไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะครับให้กับ JC นะครับซึ่งโอ้โหน่าจะเป็นคนเดียวที่เธอยอมขึ้นให้ภายในรอบ2ปีนะครับสำหรับคอนเสิร์ตแต่ก็ร้องไป2เพลงฮะก็น่าจะหายคิดถึงกันบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะร้องกับ JC ไปเพลงนึงร้องเพลงเดี่ยวๆไปเพลงนึงนะฮะแค่นั้นซึ่งเสียงกรี๊ดเยอะมากแล้วก็แฟนเพลงของเธอก็ยังคงรอเพลงใหม่ๆคือออกโปรดักต์ใหม่เยอะมากแต่เพลงใหม่เป็นศูนย์นะฮะหวังใจแล้วก็ภาวนากันต่อไปนะครับว่าจะได้ยินงานใหม่ๆของ Rihanna กันด้วยนะครับส่วนตอนนี้เป็น Sabrina Carpenter ครับที่คุณขอมาและนี่คือ House Tour

0: พลงกันต่อไปนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับพรุ่งนี้เจ๊กลับมาเจอทุกคนกันใหม่ใครที่ขอไว้กับสำหรับงานจากพิงค์นะครับมีเท็ดแมคเครชาลีพุทธลาฟนะครับโอ้ติดตามฟังกันได้เพียบเลยครับเพลงดีๆที่นี่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Man Forward Extra Smart Money Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra 88.
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญาศิรินทร์พงปันแก้วค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือน200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มใช้รอบบินสิงหาคมนี้พร้อมยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
13: Greater Carbon 2สีเทา
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ว่าได้หารือร่วมกับทั้งสองหน่วยงานเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนโดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟใหม่ในเดือนสิงหาคมและเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14 กันยายน 2569สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่กลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้าพร้อมกันนี้นายยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ให้ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมด้านนายดิษฐ์วัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติโดยได้เตรียมความพร้อมทางด้านระบบคำนวณค่าไฟระบบออกใบแจ้งค่าไฟและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้อัตราค่าไฟใหม่ตั้งแต่การใช้ไฟเดือนสิงหาคม2569ซึ่งจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14 กันยายน 2569ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานี ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Hey, Mr. DJ.

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลยเฟซบุ๊กเชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมพ์แอสซาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะสอ.รฟ.ฝึกดำรงสภาพท่าทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำเสริมความพร้อมเพรียงเพิ่มขีดความสามารถกำลังพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งดำเนินการฝึกดำรงสภาพการฝึกท่าทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือฮอปประจำปีงบประมาณ2569เพื่อรักษามาตรฐานการฝึกเสริมสร้างความพร้อมของกำลังพลและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการฝึกครั้งนี้กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในฐานะหน่วยเจ้าภาพหลักได้ดำเนินการจัดกำลังพลและจัดคณะครูฝึกผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานพร้อมฝึกกำลังพลของกรมฮอปสอรฟซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจากกองพันในย่านซ้ายย่านกลางและย่านขวาเพื่อให้การฝึกเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนดการดำรงสภาพการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องของมาตรฐานการฝึกท่าทางทหารประกอบดนตรีควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยความพร้อมเพรียงความแข็งแกร่งของร่างกายและการทำงานเป็นทีมอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้พร้อมรองรับทุกภารกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดพร้อมเพรียงแข็งแกร่งมีวินัยพร้อมปฏิบัติภารกิจทุกสถานการณ์มาต่อกันที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกำชับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศตรวจอาคารป้ายโฆษณารับมือพายุฝนหากหน่วยงานใดฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมายปรับ 60,000 บาทจำคุก3เดือนนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาและส่วนประกอบต่างๆที่อาจหลุดปลิวได้รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาคารสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มหรือหักโค่นในช่วงเกิดพายุพร้อมทั้งขอให้ประชาชนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีหากพบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในสภาพไม่มั่นคงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ได้กำชับสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเข้มงวดการตรวจสอบอาคารชั่วคราวสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โล่งแจ้งรวมถึงการก่อสร้างหรือดัดแปลงป้ายโฆษณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: อาคารเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: มันฟูดเอ็กซ์ตร้าวีเพลย์ออลเดอะฮิตส์ Love me now he loves me he holds me tight and lets me go he loves me now he loves me he holds me tight and lets me

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเ

0: อยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้
2: า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีก
2: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกส

0: MacBook เปลี่ยนที่ Make Home
1: Yeah Green Come กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시러

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเหนื่อย

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: ผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra Music non-stop

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra

Mun Forward Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมีอาร์ดอทคลินิก
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: มีอา

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่แบดไปเฮือนอุ้ยผักแล้วตัวจะฮัตรถ

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.comTurn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
5: iPhone 15ลดราคาอยู่
6: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
7: ระดับนางฟ้า
8: Oppo Reno 16F
9: ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
10: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบ
11: รายเดือนเพียง359บาท
12: ผ่อน 0% นาน24เดือน
13: MacBook Neo
14: ดาวเพียง
15: 2,990
16: ฟรี
17: ประกันอุบัติเหต
18: ุซื้อทีวีวันนี
19: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
20: เครื่องเก่า
21: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
22: เอามาลดเพิ่มได
23: ้แล้วลดอีก
24: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
25: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
26: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
27: ครบทุกความคุ้ม
28: ที่
29: นิยมพาณิชย์ทุกส

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777